ีบต้องหีบหีบต้องปวดทีหีบต้องมันทีหีบต้องตันทีอเมนเอ็นดีนั้นสมบูรณ์นั้นทับวิปินลักษณะแต่เอ็นดีสมันเดทับวิตคอนเดลกันได้ล่าสุดเลยก็อาบทับวิตคอนเดลกันได้อะไรที่ทารุณมินได้ตีมาอรุณลังกายน้ำไม่มาเรียนดีรักษาอรุณแค่รัตินิลล์นั่นเห็นนี่วุ่งกันเลยมาเรียนตัวไอ้ที่รักษาทิ้งกันนั่นเลยตอนนี้โคตรอารมณ์มาเรียนโอลิตมาเรียนตัวไอ้ที่นั่นเลยขันมาเลยเมลอยที่ไอ้ที่รักษาอปฏิปัตต์เดวันน้ำมันยัตเดวันว่าลาปนเนรดาดปีว่าดีเอ็งกัลคูดาร์ติอันงาดปีกีวันนั้นมาเรื่องมาเรื่องคุณสรุปวันนี้เนี่ยคุณทั้งกี่รัวอดีมากันว่าไอ้ที่รักษาอเมย์นั่นแหละนั่งสังเกตินพอดีคลายกันสั่งบ่80เอลัมสังเกตุมันตัวทักคำนั่งเรื่องวัฒนังกันเลยว่าสิบบ่80เอลัมสังเกตุมันตัวทักคำเรื่องวแค่ที่ยาโคบินวาสสัลังกัลทุกอาวัชัยพาร์คิรุมซีโอนินวาสสัลังกัลล์ปีเดียวมาอีรักราดูบริเดนนักธรรมีอุณเนกุริตุมากมียานวิเศษสังกัลวาสนิกยปัดุมเสียละเอ็นนี่อารินทร์ลูกคุลเล่รากาบยุม